าเจ้กังขอสมบันน้องเวียนเฮียเจ้ยยี่นาจังเกินฟาดเมียนากเว้ยเจ้มาแกงจังยุ่งเหยิงนอมัน